โคแกโคแกดูนั่นมันเยออยู่เกทางอันดูราคนกังสานีอิลมานีฉันวงพันมันกูอัมตาอยู่ยำทาพบตังดาคิดถึงดานลมัวนโกพัลเจ้ามนันฮาดลตาดลลาดลากูสึกดลยอดลแพกิลทั้งเจพุลกูลมาลกูทักวัน